0: Well done.
1: This program is available on demand for free on MeWatch.
2: ตอนแรกมีคดีแค่1 2 3มันกลายเป็น8เป็น10แต่ผมคิดว่า30กว่าคน
3: Thai authorities have arrested who they believe is the most prolific serial killer in the nation's history.
4: How could this woman be a killer?
2: พอยืมเงินในวงแชร์ก็ไม่มีตังค์ใช้คืนในเมื่อไม่มีเงินใช้นี่จะทำยังไง
5: I have seen cyanide poisoning before, but nothing like this.
2: เห็นไหมมันจะเป็นเซอร์เคิลนี้เลยคนไหนที่จะต้องทวงเงินเขาคนนั้นจะต้องตาย
6: Watch Death Loans.Thailand's Cyanide Murders. On demand at cna.asia.

0: ็นข่าวใหญ่ที
1: ่ทุกคนในประเทศนี้พูดถึงเรื่องนี
2: ้ There was a pattern of death in different provinces starting in 2015 Most victims in their 30s healthy all died in mysterious circumstances
3: ลูกของแม่เพิ่ง32สุขภาพดีแข็งแรง
1: มันเป็นไปไม่ได้ที่คนอายุน้อยขนาดนี้เนี่ยจะเสียชีวิต
4: นิ้มนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงซึ่งลูกสาวนอนหลับห่างจากนิ้มไปเพียงไม่กี่ฟุตเรื่องแบบนี้มันเป็นไปได้ยังไง
1: พอผมเห็นในกล้อง CCTV ก้อยเนี่ยไม่ได้ไปคนเดียว
5: คนที่อยู่ในกล้องค่ะทำให้ส้มได้รู้ว่า
6: คนคนนี้ชื่อแอม
1: การติดพนันทำให้แอมเนี่ยต้องยืมเงินในวงแชร์ใครทวงเอาในเมื่อไม่มีเงินใช้นี่จะทำยังไงก็ต้องฆ่าวงแชร์เหล่านี้เป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้สร้างฆาตกรต่อเนื่องคนนี้ขึ้นมา
6: เธอพยายามฆ่าฉัน2ครั้งแต่ฉันก็รอดมาได้

0: ผมอยู่ที่วัดในเวลาประมาณ1ทุ่มครับก็มีน้องข้างๆบ้านนะครับโทรมาบอกว่าน้องชายเป็นอะไรไม่รู้อยู่ในห้องน้ำขาเขียวผมก็รีบไป
1: สุรัตน์หรือบีเป็นเพื่อนแอมในวัยเด็กเป็นเพื่อนที่อยู่โรงเรียนเดียวกันและรู้จักกันมานานมาก
0: พอกลับไปถึงบ้านเนี่ยมีตำรวจอะครับอยู่ในบ้านเต็มไปหมดก็เห็นน้องนั่งอยู่บนชักโครกในห้องน้ำลำตัวพิงไปด้านขวาครับคิดว่าน้องคงไม่ได้อยู่กับผมแล้วน้องของผมเป็นคนที่สุขภาพดีไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่การตายของน้องผมมันผิดปกติผมเริ่มมีความสงสัยกดรหัสเข้าไปในมือถือของน้องอะครับเลยว่าเอ๊ะทำไมเพื่อนคนที่ชื่อแอมนะครับติดต่อก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้น้องอะครับให้แอมยืมเงินนะครับครั้งแรกนะ 50,000 บาทครั้งที่2เนี่ย 10,000 บาท
1: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรูปแบบเดิมรู้จักแอมให้แอมยืมเงินแอมอยู่เป็นคนสุดท้ายและเราก็รู้ว่าจุดจบคืออะไร
2: The cases kept piling up one after another.
1: มีตำรวจสืบสวนสอบสวนหลายร้อยคนเข้าร่วมในการทำคดีนี้นี่เป็นการสืบสวนสอบสวนในคดีฆาตกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
3: เป็นฝันร้ายที่ผมเชื่อว่าคนในสังคมเองไม่สามารถจะลืมได
4: ้ณเวลานี้เราสามารถรวบรวมข้อมูลล่าสุดเนี่ยนะฮะมาติดตามคดีนี้กันต่อเนี่ยครับไล่เรียงดูเนี่ยนะฮะถ้าเราจัดกลุ่มของเหยื่อแบ่งเป็น5กลุ่มไม่ว่าจะเป็นวงแชร์นะฮะของแอมแอมไปยืมเงินให้เงินแอมไปปล่อยกู
5: ้
4: แล้วก็กลุ่มที่4ก็คือให้เอารถไปจำนำหรือทำธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินและกลุ่มที่5ก็คือเกี่ยวข้องกับสหกรณ์มีการกู้ยืมด้วยทั้ง5กลุ่มนี้ตายตายและตาย
6: ทรายเดินทางกลับจากประเทศไทยหลังจากไปอยู่ต่างประเทศมา3ปีและไม่นานหลังจากนั้นเธอก็เสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว
7: คุณทรายก็เสียชีวิตสิ่งที่ผิดปกติก็คือข้าวของในบ้านที่เป็นพวกทรัพย์สินของคุณทรายเนี่ยได้หายไปด้วย
6: นิดผู้เป็นเสาหลักเพียงคนเดียวของครอบครัวถูกพบเสียชีวิตในห้องน้ำโดยครอบครัวของเธอไม่เคยได้รับคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่จุ๋มเดินทางไปพบกับแอมที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งและเมื่อสามีของเธอกลับมาถึงบ้านในวันเดียวกันนั้นเขาก็พบว่าจุ๋มเสียชีวิตแล้ว
8: ได้รับตามข่าวว่ามันมีเคสของเหยื่อหลายๆคนผมก็เลยมั่นใจว่าภรรยาผมอ่ะต้องเสียชีวิตเพราะผู้หญิงชื่อแอมเนี่ยครับ
6: การเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำของสมาชิกวงแชร์อีกรายเกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดโดยผู้เสียชีวิต

0: The annual Performance Motors AutoFest is now on. Enjoy limited-time AutoFest exclusives from 12th to 13th September. Get two BMWs for the price of one, an 8-year extended warranty, 100,000 worth of PML dollars to be won, and more. Plus, name your price at our PML online auction for the BMW X1, X2, iX2, and 2 Series Active Tourer. Visit us at 303 Alexander Road this weekend. Terms apply.
1: เธอบอกแม่ว่าจะออกไปพบกับแอมและจะซื้ออาหารกลางวันกลับมาด้วยแต่เธอไม่เคยกลับบ้านอีกเลยขณะที่เงินสดที่ถูกถอนออกมานั้นก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยเอไม่คาดคิดว่าความสัมพันธ์ของเธอกับแอมจะนำไปสู่จุดจบอันน่าเศร้าภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นว่าในวันที่เธอเสียชีวิตเอได้นำทองรูปพรรณไปแลกเป็นเงินสดก่อนจะนำเงินดังกล่าวมอบให้กับแอมส่วนสาเหตุการเสียชีวิตถูกระบุว่าภาวะเลือดออกในสมอง
2: สงสัยว่าแบบทำไมแม่หนูถึงวูบดับเหมือนกันการตายของทุกคนคือมันคล้ายๆกันนะคะ
3: แล้วก็คนสุดท้ายที่เป็นประเด็นล่าสุดเลยนะครับคือคุณก้อยสิริพรขันวงนะครับเสียชีวิตอยู่ที่ท่าน้ำบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับ
1: จู่ๆก็เหมือนกับว่าผมถูกห้อมล้อมไปด้วยการเสียชีวิตที่เต็มไปด้วยเงื่อนงำและสำหรับผมทุกอย่างเริ่มต้นจากก้อย
4: ตำรวจบอกว่าลูกสาวแม่เป็นลมแล้วเสียชีวิต
5: นี่ไม่ใช่อุบัติเหตุ
6: ก้อยจะเป็นน้องสาวค่ะตอนนั้นอายุ32ค่ะส้มกับก้อยค่ะคือสนิทกันที่แบบว่าเราทำอะไรเราก็จะไปด้วยกันแม่จนพ่อแม่จนเราลำบากอะไรเงี้ยค่ะก้อยเขาก็มีขายออนไลน์บ้างก้อยก็พยายามหาเงินที่หลุดพ้นจากตรงนั้นค่ะเขาก็น่าจะแบบมาทำเกี่ยวกับเรื่องแชร์เพราะว่าผลตอบแทนมันก็ได้สูงอยู่ค่ะ
7: วงแชร์คือระบบการปล่อยกู้ที่ไม่เป็นทางการที่ดึงให้คนที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบการกู้เงินตามปกติให้จำเป็นต้องเข้ามาสู่ในระบบนี
6: ้รู้จักแอมครั้งแรกตอนส้มอายุ16
8: ก้อยอยู่ในวงแชร์แอมก้อยได้ลงทุนกับแอมไป 300,000 บาท
6: ก้อยอ่ะเป็นเจ้ามือเท้าแชร์ทุกวงเลย10วงตอนนั้นส้มมือคิดว่าน้องเครียดเรื่องแชร์อะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคิดอะไรผิดหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ย
7: กลุ่มคนที่เรียกมาเล่นแชร์มันไม่ได้มีกฎหมายหรือไม่ได้มีสัญญาอะไรที่เข้ามากำกับดูแลคนเหล่านี้ได้
5: เพราะผมรู้จักก้อยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องพิเศษเฉพาะตัวเลยหลังจากที่ผมได้เห็นภาพของน้องก้อยสภาพไร้วิญญาณแล้วเนี่ยก็ได้ตกใจตอนนั้นเราไม่ทราบเลยว่าตำรวจทำอะไรบ้างเราต้องหาเองผมแล้วก็ครอบครัวของก้อยเนี่ยก็ได้ไปออกรายการโทรทัศน์เพื่อสื่อสารให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
9: เรื่องราวของหญิงคนหนึ่งครับชื่อว่าคุณก้อยเธอหน้ามืดแล้วฟุบลงไปแล้วเธอเสียชีวิตเลยครับผู้ชมครับ
5: ผู้หญิงที่อายุประมาณ30สุขภาพดีแล้วล้มวูบตายไปมันเป็นการเสียชีวิตที่ไม่ปกติแน่นอนผลชันสูตรเนี่ยมี2ครั้งครั้งแรกเนี่ยพบว่าก้อยเนี่ยมีเลือดเป็นกรดแต่พอครั้งที่2
10: เราเจอไซยาไนด์ในร่างกายก้อยผมก็ไม่เคยเจอแบบนี้เหมือนกันนะนี่ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่บุคคลนี้ตั้งใจชัดเจนอันแสดงให้เห็นถึงเจตนาฆ่า
5: หลังจากที่เกิดคดีของก้อยที่เป็นข่าวโทรศัพท์ผมดังไม่หยุด

เมื่อปีนั้นเรื่องแชร์ออนไลน์เนี่ยกำลังเป็นที่นิยมเหมือนหมุนเงินกันใช้แล้วก็จ่ายหนี้พร้อมกับดอกหนิมกับแอมร่วมเล่นแชร์ออนไลน์ด้วยกัน

ตอนนั้นผมกลับมาทำงานกรุงเทพแล้วครับมีเวลาว่างก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาวิดีโอคอลหาผมก็เลยรู้แล้วว่าผิดสังเกตปกติก็เลยรีบโทรหาเพื่อนบ้านให้เข้ามาดูนิ้มนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงซึ่งลูกสาวนอนหลับห่างจากนิ้มไปเพียงไม่กี่ฟุตสภาพศพริมฝีปากเขียวค้ำเลือดไหลออกจากปากผมชุ่มไปด้วยเหงื่อเรื่องแบบนี้มันเป็นไปได้ยังไง

ปากับแอมเจอกันครั้งแรกช่วงประมาณปี56 5556ก็ประมาณ10กว่าปีได้ค่ะสามีของแอมรู้จักกับสามีของปาเพราะว่าเป็นเพื่อนกันเป็นรุ่นตำรวจรุ่นเดียวกันรู้สึกว่าแอมเป็นครอบครัวเดียวกันเลยค่ะเราก็จะแวะเวียนหากันตลอดค่ะแอมชวนให้ปามาเล่นแชร์รู้ว่ามีตำรวจเล่นเราลงทุนไป 250,000

0: เหตุผลหลักที่คนเข้าร่วมวงแชร์เนี่ยก็คือเพราะว่ามันเขาสามารถเข้าถึงเงินก้อนได้อย่างง่ายแล้วก็รวดเร็วจำนวนเงินเนี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกถ้าคนน้อยลงจำนวนเงินสุดท้ายที่ได้รับก็จะน้อยลงตามไปด้วยดังนั้นถ้าสมาชิกคนหนึ่งออกจากกลุ่มเนี่ยก็ทำให้วงเงินที่เหลือเนี่ยเล็กลงสมาชิกที่เหลือก็อาจต้องทบทวนว่าเขาควรจะอยู่กลุ่มนี้ต่อไปไหมอาจจะได้ออกจากกลุ่มได
1: ้ไม่นานหลังจากที่เข้าร่วมกลุ่มนะคะปาก็ได้รู้ว่าหนึ่งในสมาชิกที่เป็นตำรวจชื่อร้อยตำรวจเอกนุ้ยได้เสียชีวิตแล้วแอมก็บอกว่านุ้ยอ่ะเป็นโรคหัวใจคือเราก็รู้แค่นั้นคือหลังจากที่ผู้กองนุ้ยเสียชีวิตเนี่ยเรากลัวเราก็เลยตัดสินใจเลิกเล่นแล้วก็น้องก็คืนตังค์มาน่าจะประมาณเป็นอาทิตย์นะคะแอมอ่ะเริ่มมายืมเงินก็คือบอกว่าจะเอาไปคืนเงินให้กองทุนหมู่บ้านก็คือเราก็ให้คืนไป 250,000 เรากำหนดระยะเวลาการชำระเงินคืนและปาก็ส่งเงินให้แล้วแอมเป็นเพื่อนทำไมปาถึงจะต้องปฏิเสธ
2: Friends and families are people we tend to trust without question. But in today's world, we need to be very careful about choosing our own friends.
1: เรามีการคุยกันอยู่แล้วตั้งแต่ต้นว่าเราให้ยืมแค่1เดือนตอนแรกอ่ะให้คืนทั้งก้อนเพราะว่าเราจะต้องจ่ายค่ารถทุกๆเดือนก็ตั้งแต่กันยาเราอ่ะจะไปโรบินสันก็เลยนัดไปเจอที่โรบินสันพอเราไปถึงที่โรบินสันเนี่ยเราก็มีอาการไออยู่แล้วช่วงนั้นมันเป็นช่วงเย็นแล้วอะค่ะประมาณ6 โมงเราก็เลยตัดสินใจที่ไปกินหมูกระทะที่ต้นประดู่ก็ระหว่างทางที่จะไปขึ้นรถนะคะแอมยื่นยาสมุนไพรนะคะให้ปากินก็คือแอมเนี่ยเอายาสมุนไพรมาให้เป็นประจำอะค่ะป้าก็เลยไม่ได้คิดมากเราก็แยกย้ายระยะเวลาเนี่ยไม่ถึง10 นาทีป้าก็เริ่มรู้สึกว่า

ายใจเริ่มไม่ออกเราก็เปิดแอร์แล้วคือเหมือนให้ลมแรงๆเข้าปานที่หน้าค่ะเราก็หายใจยังไงก็หายใจไม่ออกเราก็เลยโทรหาแอมแอมอยู่ไหนพี่อ่ะหายใจไม่ออกเราก็โทรเรียกรถโรงพยาบาล169ก็บอกพี่คะหนูหายใจไม่ออกเสร็จปุ๊บเราก็วางมือก็เริ่มแข็ง

0: รถพยาบาลมาถึงภายในไม่กี่นาทีแต่ตอนนั้นอะมือเราแข็งแล้วก็คือเหลือนิ้วก้อยนิ้วเดียวแหละที่เราเริ่มแบบแพ้กระดิกก็ได้อะเราก็เปิดประตูแล้วก็ลงจากรถเราก็เดินขึ้นรถตู้แล้วหลังจากนั้นก็คือหนูก็ภาพตัดไปเลย
1: The speed at which cyanide acts is extremely dangerous.
2: If your body can't take in the oxygen, it feels like you can't breathe.
1: Cyanide blocks the cell's ability to extract and use oxygen.
2: Next, your limb frees up. It feels like you lost your motor function. Finally, you black out and never wake up.

ก็ประมาณช่วงตีหนึ่งตีสองเนี่ยค่ะช่วงเนี้ยก็คือเริ่มแบบว่าขยับตัวหลังจากที่ฟื้นมานะคะแฟนก็บอกว่ารู้ไหมว่าก่อนหน้านั้นอ่ะก็คือเราอ่ะหัวใจหยุดเต้นไปแล้วนะ

คุณหมอก็บอกว่าสแกนสมองแล้วตรวจอะไรร่างกายเราแล้วคือร่างกายเราไม่ได้มีความผิดปกติอะไรเลยป้าก็เลยคิดว่ามันเป็นการแพ้ยาเพราะว่ามันไม่มีร่องรอยอะไรเลยค่ะ

0: If you diagnose the cyanide poisoning, the antidote should be given immediately. Every minute counts, because like 3 to 5 minutes, your brain start to have like permanent damage from lack of oxygen.
1: Pla has the presence of mind to act quickly and call the ambulance. And she was fortunate it arrived in less than 10 minutes.
2: แอมเนี่ยมาที่โรงพยาบาลแล้วก็มาดูน้องน้องทำเหมือนแบบว่าน้องเป็นห่วงเราก็เลยไม่ได้นึกถึงตัวแอมก็เดือนช่วงเดือนพฤศจิกาก็มีเลี้ยงรุ่นอีกรอบหนึ่งเราก็ยังได้ไปด้วยกันแล้วก็มีการเจอกับคุณแม่เราก็สนิท กันอยู่แล้วทั้งบ้านอ่ะนะคะก็คือแม่ก็มีการทักแอมไปทําอะไรมาทําไมผอมลงแอมก็เลยบอกว่าตอนนี้แอมอ่ะทําผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดความอ้วนอยู่แม่ก็เลยบอกถ้างั้นเอามาให้พี่ปากินบ้างสิจะได้ผอมหลังจากนั้นมาก็พองานเลี้ยงลุงจบแอมก็เอาอาหารเสริมเนี่ยลดความอ้วนเนี่ยมาให้ปาที่บ้านเราก็ไม่กล้ากินยาตัวอื่นแหละเพราะว่าเราก็กลัวว่าการที่เราทานยาลดความอ้วนเนี่ยมันจะทำให้เราเหมือนกระตุ้นร่างกายเราเงี้ยให้เรารู้สึกแย่ไปอีกเราก็เลยเลือกที่จะไม่กินยาตัวนี้ณวันนั้นก็ยังไม่ได้มีการสงสัยในตัวแอมเลยค่ะจนมาวันที่ปาได้ข่าวเรื่องคุณก้อยนั่นแหละค่ะว่าคุณก้อยโดนไซยาไนด์โดยที่มีแอมอยู่ณบริเวณนั้นเราก็เริ่มเข้าไปเสิร์ชใน Google ดูว่าไซยาไนด์เนี่ยอาการจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่ามีอาการกินเข้าไปมันก็ขึ้นมาว่ามันมีอาการเหมือนเราหายใจไม่ออกแล้วก็มือแข็งซึ่งมันเป็นอาการเดียวกับที่เราเจอมาณตอนนั้นตกใจมาก
3: When you think of a serial killer, you think of a man. You think of Jeffrey Dahmer, BTK, Ted Bundy, and even in the fictional world, most famous killer Hannibal Lecter. It's always been a man. I think that's in Thailand. The most prolific serial killer is a woman is also very surprising.
4: ก่อนในเคสคุณสมคิดพุ่มพวงที่เป็นฆาตกรต่อเนื่องโดยการที่ข่มขืนแล้วฆ่าเหยื่อถ้าเป็นผู้ชายส่วนใหญ่ก็แน่นอนนะเป็นเรื่องของความต้องการทางเพศแต่ผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพบว่าเป็นเรื่องหลักๆเนี่ยแรงจูงใจคือผลประโยชน์เรื่องทรัพย์สินนะครับ
1: Something we all wondering was why money is always a big motivation but she just took 60,000 baht from one of the victims that's just $2,000 how can life be worth so little
5: แอมติดการพนันออนไลน์แล้วก็ติดเงินใช้จ่ายเกินตัวแอมเนี่ยมีแรงบีบคั้นมีแรงจูงใจในการฆ่าเหยื่อก็คือเรื่องของเงินเราไล่เส้นเงินของแอมแอมเนี่ยไปมีเส้นเงินที่เกี่ยวกับเว็บพนันนะเป็นหลายร้อยล้านนะที่มีอยู่ในบัญชีนะเอาง่ายๆผมยกตัวอย่างเขานั่งรถมาจากเมืองกาญมานครปฐมเนี่ยเจอบ่อนระหว่างทางเขาลงเล่นเลยเล่นได้เสีย10ล้านเลยนะครับเสีย10ล้านไม่ใช่ว่าได้นะเสียไปเลย10ล้านแล้วก็เป็นเงินอะไรครับเป็นเงินที่เพิ่งยืมเข้ามาได้ใหม
3: ่ She made this choice over greed. She owed money. She wanted money. After she did this once or twice, she saw this is a way that she can get money to become rich, to live a certain lifestyle. I see this as greed 100%.
5: การติดพนันทำให้แอมเนี่ยต้อง ยืมเงินในวงแชร์ใครทวงเอาในเมื่อไม่มีเงินใช้นี่จะทำยังไง

0: มีประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยทางจิตเวชก็ประมาณ20กว่าปีครับกลุ่มที่มีอาการมากก็อาจจะมีอาการที่สร้างความเสียหายไปอาละวาดทำลายข้าวของทำร้ายร่างกายนะครับที่เราพบมากก็เช่นเรียกว่าคนไข้โรคจิตคนที่มีปัญหาทางเรื่องการเงินนะครับจนสามารถไปฆ่าผู้อื่นนะครับโดยแล้วต่อเนื่องด้วยเนี่ยมันคงอธิบายด้วยเหตุผลทางการเงินอย่างเดียวไม่ได้ไม่งั้นคนเราเป็นหนี้ก็คงฆ่ากันไปหมดนะครับมันคงมีหลายปัจจัยมากนะครับเขาต้องมีบุคลิกบางอย่างที่ทำให้สามารถจะทำเรื่องร้ายๆนะครับเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองได้โดยที่ไม่รู้สึกผิดนะครับก็คือความเรื่องของการขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นการไม่เคารพนะแยแสต่อกฎกติกาของสังคมครับอันนั้นคงเป็นปัจจัยหลักมากกว่า
1: A mental illness is somebody who cannot live a normal life. This is why many serial killers who are active for many years, we don't classify them as mentally ill. We class them as with a psychological issue, where they're able to compartmentalize and live their life.
2: ตอนที่รู้จักกับแอมอ่ะขายของตลาดนัดด้วยกันนะคะแอมอ่ะเขาจะเป็นคนพูดเก่งแล้วก็เข้าคนเก่ง
3: No one knows her beyond her circles. She's just a 30-something-year-old woman from a middle-class background.
4: ไม่รู้จักเลยไม่รู้จักคนชื่อแอมเลยไม่รู้จักไม่เคยได้ยิน
2: คือเขาพูดเก่งมากแล้วก็แบบสนิทกับคนง่ายมากแต่ว่าบุคลิกนิสัยเขาคือมาเปลี่ยนที่แบบเรื่องเงินนะคะจะชวนให้เล่นอะไรเงี้ยจะเอาเรื่องเงินอะเข้ามาเกี่ยวข้องเคยชวนให้ไปเข้าเล่นแชร์เคยชวนให้ไปปล่อยเงินกู
5: ้ก้อยวางแผนจะให้เงินบางส่วนกับแอมเพื่อนำไปปล่อยกู
2: ้คือมันเพื่อนกันเหมือนแบบเขาไว้ใจมากค่ะคนนี้ก็โอนให้ไป
5: แอมเนี่ยแรงจูงใจแอมคือเรื่องเงินมันมีเป็นหนี้คนเยอะขั้นตอนต่อไปนะครับต้องรวมพยานฐานเราไล่เส้นเงินของแอมประวัติการซื้อของเธอชวนขนหัวลุกเธอซื้อไซยาไนด์ซ้ำแล้วซ้ำอีกเธอไม่เคยใช้ชื่อของตัวเองในการสั่งไซยาไนด์เธอให้คนอื่นไปสั่งมาแล้วค่อยมาถึงมือเธอ
3: Buying cyanide in Thailand is not suspicious on its own
5: แล้วไซยาไนด์เนี่ยนะครับเขาใช้ในโรงงานใช้ในร้านทองแล้วก็ใช้การวิจัย
6: เป็นสารที่ใช้ในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับโลหะพวกไฟฟ้าพวกนี้ก็มี

0: คดีมีความคืบหน้ารวดเร็วว่องไว
1: ครับเดี๋ยวซิลแล้วก็เก็บที่ขวดครับว่าของเหลวจากบริเวณป้ายหมายเลข6ที่ด้านหลัง
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจแอคชั่นในเรื่องของการทำงานแต่ในเรื่องของการหาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์พยานหลักฐานต่างๆที่จะนำไปสู่ศาล

0: ตอนนี้ตำรวจรู้แล้วว่าเมื่อไหร่ที่ไหนตายด้วยอะไรเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ตำรวจเนี่ยออกหมายจับผู้ต้องสงสัยเธอน่าจะเป็นฆาตกรที่ยังลงมืออยู่ดังนั้นเราจะต้องเอาเธอออกจากสังคมเนี่ยโดยเร็วที่สุดเมื่อศาลออกหมายจับแล้วเนี่ยตำรวจก็ได้เดินทางไปจับกลุ่มเธอทันที
1: เรื่องที่โหดเหี้ยมและก็เลือดเย็นที่สุดคดีหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยเลยก็ว่าได้นะครับ
0: มันเอารถเนี่ยไปจอดศูนย์ราชการเพื่อที่จะให้ใครมารับหรือจะเปลี่ยนรถไปคันคือมันกำลังจะขับรถ
1: นี่เป็นภาพการจับกุมนางสาวแอมนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาตำรวจนำหมายสารอาญาเข้าไปจับนางสาวแอมในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
0: แต่ตำรวจเนี่ยเขาจับจ้องมันแล้วไงพอออกหมายจับปุ๊บแม่งเขาก็จับมันเลย
2: ไม่อยากฆ่าก็ได้นะแอมนะแอม
3: ด
2: ู
3: หน่อยก็ได้
2: ทำไ
3: ม
2: มีความกังวลอะไรใช่ไหมต้องเสียชีวิตกันทำไม่ทำเลยเดี๋ยวทำไม่ทำแอมขออนุญาต
4: That was the first time any of us got to see her up close. She looked just like anyone from an average neighborhood. Everyone was confused. How could this woman be a killer?She didn't fit the profile that most people cook up in their minds.
5: จากที่ผมเรียนในโรงเรียน FBI เหมือนกันฆาตกรต่อเนื่องถ้าเป็นผู้ชายนะจะต้องไปก่อเหตุนอกเมืองและเป็นเรื่องทางเพศถ้าเป็นผู้หญิงต้องก่อเหตุแรงใจต้องเรื่องครับ
6: ส้มอ่ะได้นึกย้อนกลับไปดูนิสัยของแอมเนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยถ้าใครมาแบบทะเลาะกับเขาหรือว่ามาว่าเขาไม่เอาให้อยู่เฉยๆหรอกเขาเอาถึงชีวิตคือนะช่วงที่เรารู้จักกันแรกๆคือมันยังไม่มีเรื่องเงินอะพอมาได้รู้จักไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือเขาก็จะแบบจะเอาเรื่องเงินอะเข้ามาเกี่ยวข้องชักชวน

0: นี่เป็นอีก1คนแล้วนะครับทั้งหมด8รายชื่อและเราไม่รู้จะมีคนที่9หรือคนที่10เกิดขึ้นอีกหรือเปล่า
1: เขาออกมาเปิดเผยเลยนะคะว่าตอนนี้มีคนตายที่มีประวัติเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับแอมเนี่ย11ศพด้วยกัน
2: ตอนแรกผมก็นึกว่ามีคดีแค่1 2 3ณช่วงเวลานั้นผมรู้เลยว่าคดีนี้เนี่ยใหญ่กว่าที่ผมคิด
3: นี่ไม่ใช่การเสียชีวิตแค่คดีเดียวนี่คือผลงานที่เกิดขึ้นของฆาตกรต่อเนื่องเราเชื่อมโยงคดีแอมทั่วประเทศทั้งหมดถูกระบุว่าเป็นการตายตามธรรมชาติทั้งหมดมีความเชื่อมโยงด้านเงินกับแอมและทั้งหมดถูกฆ่าด้วยไซยาไนด์มีผู้เสียชีวิตที่เชื่อมโยงกับเธอถึง14ศพนะจนกระทั่งทำให้เธอเนี่ย เป็นฆาตกรต่อเนื่องที่ก่อเหตุมากที่สุดในประเทศไทยเธอฆ่าคนมากกว่าแจ็คริปเปอร์เดอะโซเดียกและ BTK
4: It's been 25 years since 9/11, but its legacy lives on. Its impact remains deeply embedded in everyday life, from air travel and surveillance to geopolitics. On your next Asia First, we'll look at how the attacks have reshaped the world and set in motion conflicts still shadowing the Middle East.
5: History remembers the dates, but it was the minutes that changed the world.Pearl Harbor, a surprise attack that brought America into a war.
6: Within the first 5 minutes of the attack, 4 battleships were hit.
5: Hiroshima, an atomic bomb, one devastating moment that changed warfare forever.
7: We were not anymore in this old-fashioned war of guns and of military invasions and stuff. It was this new, much more terrifying.
5: Saigon, a desperate final evacuation.As a nation fell.
8: The docks on Tuesday morning were crammed with thousands of Vietnamese desperate to escape from Saigon by any means possible.
5: Berlin, a city under siege as Hitler's empire crumbled.
9: It is the most benighted, appalling place you can imagine.
5: 4 defining moments, reconstructed minute by minute. Sundays on CNA

0: A lot can happen in 22.57 seconds.
1: A flick, a smash.
2: A breakthrough.
3: A moment that changes everything.
4: This September in Aichi, Nagoya, every second, every fight, every Singaporean moment will matter.
0: This is what happens in 22.57 seconds. But what drives us forward
5: is the cheers and encouragement from you.
4: Sign up and cheer for Team Singapore at the Aichi Nagoya 2026 Asian Games on MediaCorp platforms live for free from 19 September to 4th October. Go to mewatch.sg/Asian Games for more details.
6: AI is changing the rules of business. The question is, who is keeping up? And what does it take to make it work? Shaping Tomorrow, an AI story.
7: With their prime suspect in custody, Thai authorities now gear up for lengthy legal proceedings as they seek convictions on more than a dozen charges of murder.
8: ก็ชื่อผัดค่ะเป็นทนายของแอมสรารัตน์รังสิวุฒาพรซึ่งเรียกกันในวงการว่าแอมเซียไนท์เป็นไปไม่ได้ที่แอมจะฆาตกรรมคนทั้ง14คดีตำรวจต้องการโยนคดีฆาตกรรมให้แอมเพื่อไม่ต้องการหาคนร้ายตัวจริงเขาจะโดนเล่นงานละข้อหาที่แอมโดนเนี่ยจะเป็นข้อหาที่ฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนคดีนี้ก็คือเป็นหนึ่งในคดีที่มีการสอบสวนของตำรวจเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ที่มีมาในอดีตนะแล้วเหตุเกิดก็เกิดหลายพื้นที่มันเป็นการดราม่าไหมเลยคิดว่ามันคือการดราม่าแล้วการปั่นกระแสมากกว่าในสังคม
9: เนื่องจากเป็นคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นหลายจังหวัดเราจำเป็นที่จะต้องแยกคดีแต่ละคดีคดีของก้อยเป็นคดีที่สำคัญที่สุดถ้าเราเอาผิดแอมได้คดีอื่นๆก็จะง่ายตามไปด้วย
10: มานะ
9: ครับมีข้อมูล Big Data จากส่วนกลางที่รวบรวมเหยื่อต่างๆเราสามารถที่จะรู้ว่าเป็นใคร
8: เขาบอกว่าตายเพราะไซยาไนด์แต่ไม่ได้พิสูจน์ได้ว่าเป็นของใครไซยาไนด์ก็หาง่ายผู้ตายก็อาจจะหาเองได้ฉะนั้นไซยาไนด์นั้นอาจจะไม่ได้มาจากแอปนี่คือจุดอ่อนของคดีไม่มีข้อมูลหลักฐานที่เชื่อมโยงได้ว่าให้กินด้วยอะไร
11: กวนนั้นเราไล่ไปเจอว่ามีการสั่งจากโรงงานแล้วก็ส่งไปที่โรงงานที่บ้านผมแล้วก็ให้คนอื่นรับส่งไปที่โรงงานนี้ที่คนนี้เลยนะเพราะนั้นจะไม่มีชื่อแอมเลย
9: บริษัทที่ขายสารพิษไซยาไนด์เรียกบริษัทแก๊ปให้มารับสารพิษไซยาไนด์ไปส่งให้กับแอม
12: Ordering everything we need via our phone has become a common practice. Food, clothes, groceries, you name it. And anyone who shops this way knows when a delivery is made. They receive a photo of the itemplace as a designated location as proof.
9: Grab ได้ถ่ายรูปตอนส่งสารพิษไซยาไนด์ที่อยู่ในถุงเนี่ยให้แอมที่อยู่ในรถ Toyota Fortuner ในภาพนั้นเนี่ยเห็นกระเป๋าคิตตี้สีชมพูเล็กๆวางอยู่ตรงข้างๆกระปุกเกียร์ของรถพอไปตรวจยึดอายัดถุงดำแล้วเนี่ยพบขวดสารพิษไซยาไนด์ขวดนี้ขวดสารพิษไซยาไนด์มีรีจิสต์นัมเบอร์ว่าบริษัทนี้นำเข้ามาจากประเทศอะไรใครเป็นผู้นำเข้าแอมได้มีการใช้เบอร์โทรศัพท์โทรติดต่อหลักฐานทั้งหมดมุ่งตรงไปที่แอมเกมโอเวอร์เลย

0: This was one of the biggest criminal trials in Thailand history. Everyone has questions. Public perceptions plays a big role in any trials. And with this one, it was all the more apparent. No one person has caused this much of an uproar before. 14 murders, that was almost unheard of. They want blood.
1: ทุกคนในประเทศนี้พูดถึงเรื่องนี้อยากจะรู้ว่าจุดจบของเรื่องนี้จะเป็นยังไงในศาลและจะเกิดอะไรขึ้นกับแอมเป็นเรื่องที่น่าแปลกที่ก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ได้รู้จักสนิทสนมกับครอบครัวของก้อยแล้วก็ก้อยถ้าผมไม่ได้เข้ามายุ่งในคดีนี้แอมก็ไม่ถูกจับที่เขาถูกจับก็เพราะว่าเขาพลาดด้วยตัวเขาเอง
2: เราเจอไซยาไนด์ในร่างกายก้อยเขาถูกพบครั้งสุดท้ายตอนที่อยู่กับแอมเพราะนั้นเราถึงมั่นใจ
3: คดีนี้ไม่ง่ายแต่อัยการเองก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าแอมเป็นผู้กระทำความผิดทนายทุกคนก็อาจพูดได้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ได้ในศาลแต่ที่สำคัญคือหลักฐานเป็นหน้าที่ของโจทก์หรืออัยการที่จะต้องพิสูจน์ในศาลเห็นได้ว่าเขาผิดจริงในเมื่อมันมีข้อกฎหมายที่บอกว่าให้พิพากษายกฟ้องยกประโยชน์สงสัยให้แก่จำเลยให้ปล่อยจำเลยไปต้องพิสูจน์ในศาลเห็นได้ว่าแอมเป็นผู้บริสุทธิ
0: ์ One small misstep that brought a 10-year murder spree crashing down. She seems careless, sloppy even, but the nail in the coffin was the survivor.
1: บุคคลที่รอดชีวิตถือว่าเป็นปาฏิหาริย์ของคดีนี
2: ้ถ้าไม่มีคำให้การของเธอเราจะไม่มีพยาน
4: การนึกย้อนกลับมันไม่ง่ายเลยนะคะฉันยังมีความมั่นใจว่าเธอจะไม่สามารถทำร้ายคนอื่นอีก
5: ถ้ามีโอกาสได้พูดกับหนิมอีกครั้งนะครับก็คงต้องขอบคุณนะฮะที่เข้ามาเป็นภรรยาเข้ามาเป็นแม่ของลูกเข้ามาทำให้ชีวิตผมดีขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้น
6: แอมสมควรจะโดนประหารชีวิตไม่ต้องอุทธรณ์ไม่ต้องอะไรทั้งนั้น
7: ตราบใดที่มีคนมีปัญหาทางการเงินและยินดีจะยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะมักจะมีคนที่จะมาฉวยโอกาสแล้วก็ใช้ประโยชน์จากคนกลุ่มนี้มากขึ้น
8: ผมคิดถึงน้องผมทุกวันคิดแล้วใจผมก็จะสลาย

0: This program is available on demand for free on MeWatch.
1: ตอนแรกมีคดีแค่1 2 3มันกลายเป็น8เป็น10แต่ผมคิดว่า30กว่าคน
2: Thai authorities have arrested who they believe is the most prolific serial killer in the nation's history.
3: How could this woman be a killer?
1: พอยืมเงินในวงแชร์ก็ไม่มีตังค์ใช้คืนในเมื่อไม่มีเงินใช้จะทำยังไง
4: I have seen cyanide poisoning before.But nothing like this.
1: เดี๋ยวมันจะเป็นเซอร์เคิลอย่างนี้เลยคนไหนที่จะต้องทวงเงินเขาคนนั้นจะต้องตาย
5: Watch Death Loans, Thailand's Cyanide Murders on demand at cna.asia.
6: หาก慢慢变成越来越不可以控制来 give me your handphone give me your handphone come
7: 他会有 seizure 一天100多次。
8: 为什么是我们呢
9: ？Some acts of love last a lifetime. Caring is one of them.
10: 14年了嘛，我很珍惜跟他在一起的每一天。
11: 无论怎么样，我一直都会在你身边。
9: Stories of sacrifice, devotion, and unwavering love.
12: 你不能够动。我就是你的手和脚，
13: 在他有生以年，我孝顺他了，我足够了。
9: An ode to those who care，
14: 谢谢你们爱我。
15: I love my
9: By your side premieres 30th August on CNA。